สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะบทเรียนเพิ่มเติมชุดคำเรียนเสียงธรรมชาติดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาแล้วก็บีมเซนเซครับ
1: สวัสดีค่ะบีมเซนเซค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่โลกของคำเรียนเสียงธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นค
0: ่
1: ะ
0: นะครับสำหรับเนื้อหาของบทเรียนเราก็ได้อาจารย์คาเนโกะฮิโรยุกิอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นมาช่วยอธิบายเช่นเคยนะครับไปเริ่มบทเรียนกันดีกว่าไปกันเลยเย
1: ้อยากเรียน
0: เช่นเคยบีมเราก็จะเริ่มบทเรียนด้วยกันด้วยคำถามสั้นๆ นะครับต่อไปนี้ก็เป็นประโยคที่ใช้คำเรียนภาพธรรมชาติซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยก็จะแปลได้ว่าท้องฟ้ายามค่ำคืนมีดาวระยิบระยับ
1: โอ้โหหวานมาก
0: โรแมนติกมากเลยนะถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นล่ะจะพูดว่าอย่างไรจำกันให้ดีๆนะแหมมันประโยคโรแมนติกเนี่ยนะเรามีคำตอบให้เลือกทั้งหมด3คำตอบด้วยกันไปลองทายเล่นๆสนุกๆกันครับไปท่องทายกันครับ
2: 夜空に星が光っています A しとしと Bつやつや C キラキラ
0: 3คำตอบบีมคิดว่าเป็นคำตอบข้อไหนเอ่ย
1: อันนี้รู้สึกไม่ค่อยยากอาจจะได้ยินบ่อยๆทุกคน
0: ไม่ค่อยยากได้นั่นน่ะสิฮะคิดว่าทุกคนคงจะตอบถูกนะแต่ว่าเมื่อเลือกคำตอบได้แล้วก็ไปฟังเฉลยกันหน่อยแล้วกันไปฟังกันเลยครับ
2: C キラキラ夜空に星がキラキラ光っています
0: คำตอบก็คือคิราคิระคิราคิระนะครับเป็นคำที่ใช้บรรยายแสงที่ส่องประกายระยิบระยับเลยนะครับนะก็คงจะได้ยินกันประโยคนี้ค่อนข้างได้ยินกันบ่อยนะถ้าเกิดใครที่ชอบฟังเพลงญี่ปุ่น
1: ใช่ค่ะในเพลงมีเยอะมากเลย
0: ใช่ไหมโยโซระนะแหมท้องฟ้ายามค่ำคืนคิราคิระนะแต่ว่าอาจารย์คาเนโกะจะมีคำอธิบายในเรื่องนี้อย่างไรไปฟังอาจารย์กันหน่อยครับ
3: คำว่ากิระกิระใช้บรรยายภาพของแสงที่จริงๆแล้วไม่มีเสียงนะคะแต่พอใช้คำนี้แล้วจะทำให้รู้สึกว่าแสงนั้นเหมือนมีเสียงฟรุ้งฟริ้งระยิบระยับลองฟังดูค่ะ

0: キラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラ
1: キラキラ。
2: คำว่าคีระคีระภาษาไทยมีไหมอะบีม
3: หนูว่ามีนะคะวิบวับแวววาวว ุบวิบ
2: วุบวิบ
3: ฟิ้งอยู่นะ
2: ฟุ้งฟิ้งเนาะสมัยใหม่ก็ฟุ้งฟิ้ง
3: ใช่
2: มีดาวประกายวิบวับวิบวับวิบวับมันก็ให้
3: ฟิลลิ่งเดียวกันเลย
2: ใช่ไหมมันวิบวับมันมีเขาเรียกเหมือนกับมีเสียงด้วยเนาะว
3: ิ
2: บ
3: ใช่ใช่
2: วิบวิบอะไรเงี้ยวุบวับวิบวับอะไรเงี้ยเราก็มีเหมือนกันนะฮะก็อย่างที่บอกอะว่าคำนี้คีระคีระนะครับประกายเป็นระยิบระยับก็มักจะได้ยินกันเพราะอย่างยิ่งในเพลงหรืออะไรแบบนี้นะพอฟังคำนี้แล้วแบบแหมนึกถึงเพลงอะไรนะคืนที่ดาวเต็มฟ้า
3: โอ้โหเก่
2: าแล้วมันวิบวับวิบวับเก่าหรอมันมีเพลงใหม่วันนี้ไหม
3: แต่ไม่ใช่อะไรร้องได้ด้วยไง
2: อ
3: ้
2: าวเหรอ
3: เก่าเหม
2: ือ
3: นกัน
2: นะเพลงมันก็ประมาณอะไรประมาณแบบนี้นะมันก็จะเห็นภาพนะเอาละมาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ夜空に星がキラキラ光っています
3: 夜空に星がキラキラ光っています
2: นอกจากนี้ยังใช้คำว่าキラキラบรรยายความระยิบระยับของเพชรพลอยหรืออัญมณีต่างๆได้ด้วยอย่างเช่นประโยคนี้ครับ
1: 宝石がキラキラ輝いています。
3: ประโยคนี้นะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าอัญมณีส่องประกายระยิบระยับค่ะและเราก็สามารถใช้คำว่าคิระคิระบรรยายหน้าตาที่ยิ้มแย้มหรือการแสดงออกทางความรู้สึกของคนได้ด้วยนะคะ
2: ยังไงอะคิระคิระ
3: มัน
2: ม
3: ีออร่าประกายไงป่ะแบบ
2: โอ
3: ้ยทำดูคีระคีระจังเลยอ่ะดูแบบเธอฟุ้งฟิ้งดูแบบโอ้ยมีแววๆอ่ะ
2: คือหน้ามันเด้งออกมาอย่างนี้เหร
3: อ
2: คือประมาณอย่างนั้นละ
3: ดูมันมันดูสวยมันมีประกาย
2: อ๋อถ้าเกิดเราลองนึกภาพอย่างในการ์ตูนมังงะหรืออนิเมะมันก็จะเป็นแบบเดินมาปุ๊บแล้วหน้ามันจะแบบปิ้งอย่างนั้นเหรอมีแสงออกมา
3: แสงมีแสงแล้วก็มีแบบปั๊บๆรอบๆตัวมีออร่า
2: อ๋อมีออร่าภาษาไทยก็มีเนาะเธอดูมีออร่าวันนี้คีระคีระ
3: เธอดูประกายนักเปล่งประกายอะไรเงี้ยมันก็ดูมีความแวววาวเหมือนกัน
2: นะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้กับประโยคนี้ได้เรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ宝石がキラキラ輝いています
3: 宝石がキラキラ輝いています
2: แต่ว่าคีระคีระก็ยังใช้ในบริบทอื่นได้เช่นกันเราจะใช้คำนี้ภาษาไทยเขาก็จะพูดว่าในตาของเด็กเนี่ยเปล่งประกายด้วยความดีใจภาพญี่ปุ่นก็จะพูดว่าแบบนี้ครับไปฟังกัน
1: 子供が目をキラキラさせて喜んでいます
2: ประโยคนี้ก็จะทำให้เห็นนะครับว่าในตาของเด็กเนี่ยเปล่งเป็นประกายปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งนะสามารถใช้ในลักษณะนี้ด้วยได้นะครับเรามาฝึกออกเสียงพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับประโยคนี้子供が目をキラキラさせて喜んでいます
3: 子供が目をキラキラさせて喜んでいますและถ้าเกิดเราใส่เครื่องหมายเต้นๆนะคะตรงตัวอักษรคิของคำว่าคิระคิระการออกเสียงมันก็จะแบบเป็นกิระกิระอย่างนี้นะคะซึ่งวิธีใช้คำว่ากิระกิระเนี่ยก็ตามประโยคตัวอย่างนี้เลยค่ะซึ่งบอกเลยว่าเปลี่ยนนิดเดียวความหมายแปลกไป
1: อายาชี人物がギラギラした目で私たちを見ています
2: โอ้แค่ใส่เต้งๆไปเองเปลี่ยนไปเลยจากความหมายที่มันบวกมันกลายเป็นลบไปเลยเนาะนะครับประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยว่ามีคนท่าทางแปลกๆเนี่ยมองฉันตามันวาวเลยกีระกีระจะเน้นการเปล่งเปล่งประกายที่วาววับลุกโผล
3: ่
2: ไม่เหมือนกับใช่คือเหมือนกับถ้าเกิดว่าเป็นโจรอะไรเงี้ยพอเห็นคนเดินมาแล้วเป้าหมายอะแล้วมองปุ๊บเอ้ยเสร็จเอาแน่
3: เดี๋ยวเผลอ
2: เรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ ayashii jinbutsu ga gira gira shita me de watashi tachi o mite imasu.
3: Ayashii jinbutsu ga gira gira shita me de watashi tachi o mite imasu.
2: เอาละต่อไปเราไปดูอีกสำนวนหนึ่งกันดีกว่านะครับที่ใช้บรรยายเกี่ยวกับแสงนั่นก็คือว่าเซียเซียคำนี้ใช้บรรยายแสงที่มีลักษณะแวววาวแต่ว่าจะใช้อย่างไรไปฟังประโยคกันครับ
1: 私はツヤツヤの髪の毛が自慢です
3: ประโยคนี้นะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าฉันภูมิใจในผมเงางามของตัวเองมากค่ะนี่เงางามไหมคำนี้นะคะใช้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นประกายเงาแวววค่ะโอ้โหสุดยอดนี่
2: นี่เลยนะสะบัดหน่อยสะบัดผม
3: เออสุดยอดมาก
2: นี่
3: ส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะใช้กับผมเนาะพี่แฟง
2: ใช่นะก็จะใช้คำนี้กับผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นก็จำเอาไว้นะครับเสียเสียใช่
3: แป้งเพียงผมแป้งสยะสยะไหมคะ
2: ไม่ได้อ่ะมีแต่งอกมาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ私はツヤツヤの髪の毛が自慢です
3: 私はツヤツヤの髪の毛が自慢ですนอกจากนี้นะคะเรายังใช้แบบนี้ได้ด้วยประโยคภาษาญี่ปุ่นบอกว่า
1: 木の床がツヤツヤと光っています。
3: แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าพื้นเงาแวววาวค่ะมันแวววาวมันเงาไปหมดเลยเนาะพี่แฟง
2: ใช่ตึ้ง
3: เหมือนเวลาเราลงแว็กอะตอนที่เราเป็นนักเรียนมัธยมเคยลงแว็กในห้องปะคะ
2: เคยขัดกันใหญ่เลยเนาะนั่งขัดกันซึ่งพื้นของบ้านญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าอย่างตามวัดที่เราไปเที่ยวบางครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่เป็นไม้แล้วก็เขาก็เงาไปฟังประโยคนี้กันอีกทีครับ
1: 木の床がツヤツヤと光っています
3: คำเรียนสภาพธรรมชาติอีกคำที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือพิกาพิกะนะคะคำว่าพิกาพิกะเนี่ยนะคะใช้บรรยายลักษณะของแสงที่ส่องสว่างเรืองรองนะคะไปฟังประโยคตัวอย่างกันค่ะ
1: 看板の照明がピカピカ光っています
2: ประโยคนี้ภาษาไทยก็แปลว่าป้ายไฟส่องสว่างเรืองรองครับพิกาพิกะที่มันแบบต้องทำมือแบบนี้ยังไงดีอะพิกาพิกะมันพิกาพิกะจะอธิบายยังไงคือมันดูแบบพิกาพิกะคือมันก็มีแสงมันแบบปุ๊บออกมาพิกาพิกะแต่ว่าพอฟังแล้วเนี่ยเกิดคนที่ไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นมันก็พอที่จะจินตนาการออกไหมพิกาพิกะเน
3: า
2: ะ
3: หรือว่าต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นไปสักพักนึงเราจะพอจับได้ว่าคำนี้มันน่าจะแบบฟิลลิ่งแบบไหนเราจะมีเซนนี้ขึ้นมาเองนะคิดว่าคำว่าปิกาปิกะเนี่ยนะคะใช้บรรยายการส่องสว่างของแสงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแสงดาวหรือว่าแสงของสิ่งอื่นๆหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับความสะอาดเราก็ใช้คำนี้ได้ค่ะ
2: สะอาดนะใช้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดไปลองดูประโยคตัวอย่างกันดีกว่าครับ
1: 私は今日窓をピカピカに磨きました
2: ประโยคนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยว่าวันนี้เนี่ยฉันเช็ดหน้าต่างจนสะอาดเอี่ยมอ่องเลยคือแบบใสก
3: ิ๊
2: กปิกะปิกะใสปิ้งใสกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะก็ใช้คำนี้ได้ปิกะปิกะนะครับอ่ะมาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ私は今日窓をピカピカに磨きました
3: 私は今日窓をピカピカに磨きましたนอกจากนี้นะคะคำว่าพิกาพิกาเนี่ยยังใช้ในความหมายที่ว่าไม่เอี่ยมอ่องหรือว่าสดสดร้อนร้อนได้ด้วยนะคะลองไปฟังประโยคตัวอย่างกันค่ะ
1: 妹は今日からピカピカの小学1年生です
2: ประโยคนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยนะครับว่าวันนี้น้องสาวเข้าเรียนชั้นป.1วันแรก เป็นนักเรียนไมเอียมอองเลยนะใช้คำนี้ได้ปิกาปิกาคำว่าปิกาปิกาเนี่ยเน้นให้รู้สึกถึงความใหม่มากๆหรือว่าเพิ่งเริ่มใหม่ๆเพิ่งเสร็จใหม่ๆนะครับเช่นเวลาซื้ออะไรมาสักอย่างเราก็จะพูดว่าเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆอะไรประมาณแบบนั้นน่ะสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันโอ้หลายความหมายมากเลยปิกาปิกาใช้ได้ไม่เออแต่มันใช้ได้หลายสถานการณ์เนาะ
3: พอเราชินเนี่ยเราจะใช้ได้เองค่ะ
2: ใช่แต่ว่าลักษณะมันก็ใกล้ๆเคียงกันอ่ะคือไมเอียมอองวิบวับวิบวับอะไรประมาณแบบนั้นนะอ่ะมาฝึกพูดประโยคนี้กันดีกว่านะครับอิโมโตะคิโอการะปิกาปิกาโนโชกักคุ1年生です
3: อิโมโตะคิโอการะปิกาปิกาโนโชกักคุ1年生です
2: ครับเอาละครับบทเรียนเกี่ยวกับคำเรียนเสียงและก็คำเรียนสภาพธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นสำหรับครั้งนี้จบลงแล้วนะครับคำศัพท์ที่เป็นคีย์เวิร์ดของตอนนี้ก็คือคิระคิระคิระคิระคิระคิระนะครับ
3: ลองเอาคำที่เรียนวันนี้ไปใช้กันดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคิระคิระจยะจยะหรือว่าพิคะพิคะนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: พิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิก

ต่อไปขอเชิญฟังเพลงชิโตรัสหรือส้มจากศิลปินไดซ์เชิญรับฟังค่ะตั้งธงไว้แล้วว่าจะไม่ถอดใจก็เลยบอกไปว่าจะรักษาคำมั่น

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan
1: NHK World 国際放送ラジオ日本です東京からお送りします。
2: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในครั้งนี้จะเป็นการดำเนินรายการครั้งสุดท้ายของผมในฐานะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยนะครับซึ่งผมก็ได้ทำหน้าที่นี้มาครบ4ปีและในครั้งนี้นอกจากจะมาพูดคุยเรื่องราว4ปีในการทำงานกับ NHK แล้วผมจะได้แนะนำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยคนใหม่ที่จะมารับหน้าที่ต่อจากผมอีกสักครู่เราไปติดตามกันครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่อาคารสำนักงานใหม่ของ NHK World Japan นะครับซึ่งก็จะเปิดทำการภายในปีนี้ซึ่ง NHK World Japan ก็จะย้ายมาที่สำนักงานใหม่แห่งนี้นะครับเมื่อเก่าไปใหม่ก็ต้องมาเช่นเดียวกับผมนะครับที่ต้องร่ำลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปแต่ว่าไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าจะมีสเปเชียลิสต์ไทยคนใหม่ที่มาตอนนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับเขาด้วยนั่นก็คือคุณเอกรินทร์บำรุงพักครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับผมเอกรินทร์บำรุงพักนะครับจะมารับหน้าที่ต่อจากพี่แฟรงค์นะฮะตอนนี้มาอยู่ญี่ปุ่นได้ยังไม่ถึงเดือนนะฮะก็กำลังปรับตัวอยู่ครับ
0: ครับครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปหาที่สบายๆนั่งคุยกันดีกว่านะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่

0: ชินกับการที่เราจอดตามใจชอบได้ที่เมืองไทยอย่างเงี้ยผ่าที่ล็อกตรงนั้นตรงนี้ได้แต่มาอยู่ญี่ปุ่นแล้วเขาต้องเป็นที่เป็นทางระบบระเบียบค่อนข้างจะชัดเจนว่าเออตรงไหนได้บ้างไม่ได้อะไรเงี้ยฮะครับ
1: แล้วเป็นไงแล้วเข้ามาอยู่ใน NHK แล้วเห็นสถานที่ทำงานแล้วเป็นไงบ้างครับ
0: ก็ตึกใหม่นี่คือแบบโอ้โหอลังการมากก็ดูแบบว่าน่าตื่นเต้นดีฮะที่จะได้ย้ายมาตึกนี้ในอีกไม่นานนี้นะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ตึกเก่าก็ทำกำลังเรียนรู้งานต่างๆจากพี่แฟรงค์เนี่ยแ
1: หละนะเพราะว่าอย่างพี่เนี่ยก็มาอยู่แล้วทั้งหมด4ปีปีนี้ก็ครบ4ปีแล้วครบเทอมนะก็จะต้องกลับไปที่เมืองไทยก็4ปีที่ผ่านมาก็ได้ทำรายการที่หลากหลายเดี๋ยวเอคงจะต้องได้ทำรายการนี้ด้วยได้ลองฟังบ้างยัง
0: ก็ฟังแล้วก็พอจะรู้ขอบเขตงานคร่าวๆบ้างเหมือนกันแต่ทีนี้ก็อยากจะได้ยินจากคนที่มีประสบการณ์ทำงานโดยตรงในตำแหน่งนี้ว่าเอ๊ะพอจะมีคำแนะนำอะไรมีจุดไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมกับการทำหน้าที่ตรงนี้ครับ
1: ก็คือมันก็จะมีกฎระเบียบหรือว่ามีเขาเรียกอะไรล่ะเป็นแนวทางในการทำงานในรูปแบบของ NHK ซึ่งหลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยนะครับในเรื่องการใช้คำภาษาไทยการสะกดคำซึ่งก็จะออกมาในรูปแบบที่เป็นเท็กซ์เป็นตัวหนังสือที่ทุกคนได้อ่านบน Facebook หรือว่าบนเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการสะกดคำบางคนก็แย้มมาเอ๊ะทำไมไม่สะกดแบบนี้หรือว่าอะไรแบบนี้เรามีหลักการที่ว่าเราจะต้องสามารถอ้างอิงได้ว่าคำนี้ต้องใช้ตามสะกดตามราชบัณฑิตนะอะไรอย่างเงี้ยนะต้องหาที่มาที่ไปได้หรือว่าตามกระทรวงการต่างประเทศนะชื่อต้องสะกดแบบนี้อะไรแบบนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของข่าวเรื่องของรายการนะที่ผ่านมาก็อันนี้เราก็เป็นแนวทางที่เราก็ทำมาแล้วก็ที่พี่ก็ทำมาโดยตลอดนะนอกจากนั้นเราก็ยังมีรายการนะก็ที่พี่ทำมาก็หลายคนก็อาจจะได้ยินเสียงผ่านอย่างเช่นดนตรีพาเที่ยวรายการนี้นะก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างหลากหลาย4ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่า NHK ก็หลังๆเนี่ยก็คือจะต้องมีการเปลี่ยนยุทธศาสตร์นะฮะก็มีการทำอะไรที่มันเกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้นก็ได้ไปพูดคุยสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นที่รักเมืองไทยในแง่มุมต่างๆมีคนที่ชอบกาแฟชอบช็อกโกแลตหรือว่าคนที่ทำราเมงอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้ไปหรือว่าที่ผ่านมาปีที่แล้วมีงานเอ็กซ์โปที่โอซาก้าก็ได้ไปทำที่นั่นด้วยไปดูไทยพาวิเลียนนะอาคารนิทรรศการของไทยที่อื่นๆด้วยก็มีการที่จะแนะนำให้คนไทยเนี่ยได้รู้จักญี่ปุ่นในมุมมองอื่นๆเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของเราแล้วคาดว่าเนื้อหาก็น่าจะเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่เมืองไทยด้วยที่ชอบญี่ปุ่นนะแต่ก็หลังๆเนี่ยเครื่อง NHK นอกจากที่จะออกอากาศผ่านทางวิทยุนะผ่านทางเว็บไซต์ที่เป็นรูปของคลิปเสียงแล้วเราก็มีการทำคลิปวิดีโอออกมาด้วยออกมาบนทางเว็บไซต์ออกมาทาง Facebook ที่หลายๆคนก็เริ่มที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วง4ปีที่ผ่านมานี้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีพัฒนาการในช่วง4ปีที่ผ่านมา
0: แล้ว4ปีที่ผ่านมางานต่างๆที่ทำออกมาเนี่ยมีชิ้นไหนที่รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษแล้วพอจะเล่าให้ฟังได้ไหม
1: โอ้มีหลายชิ้นนะอันดับแรกเลยคือญี่ปุ่นเปิดประเทศวันแรกให้หลังจากที
0: ่โควิด
1: หลังจากโควิดไปอันนี้ก็ได้ไปสัมภาษณ์คนที่เดินทางเข้ามาเป็นไฟล์แรกๆที่สนามบินนะนี่เขาก็ให้ไปทำมาหรือได้สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีนะของไทยที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยนี่ก็ได้ทำไปคุณเศรษฐาที่ใช่อดีตนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาหรือว่าอย่างเช่นไปทำที่โอซาก้าเอ็กซ์โปนะนอกจากนั้นที่ไปคือไปสัมภาษณ์นักกีฬาไทยที่มาแข่งขันมาเล่นให้กับทีมญี่ปุ่นวอลเลย์บอลบุ๋มบิ๋มไปสัมภาษณ์ถึง2ครั้งเลย อันนี้นะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีคือสิ่งที่ประทับใจก็คือเนี่ยได้เจอกับผู้คน
0: ค
1: นะแล้วก็ได้พูดคุยกับคนที่หลากหลายทั้งคนไทยทั้งคนญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานมีอะไรสามารถที่จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับญี่ปุ่นแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารอันนี้ออกไปได้อันนี้เป็นอะไรที่แบบประทับใจได้เจอคนเยอะคุยแล้วก็สนุกดี
0: แล้วตอนนี้กำลังจะกลับเมืองไทยแล้ววางแผนชีวิตช่วงต่อไปยังไงบ้าง
1: ก็ยังอาจจะต้องยังวนเวียนอยู่กับ NHK อาจจะมีการได้ยินเสียงพี่อยู่บ้างในบางรายการนะตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนแน่นอนแต่ว่าคาดว่าจะได้ยินได้ฟังเสียงก็ยังไม่ทิ้ง NHK ไปไหนก็ยังจะคงซัพพอร์ตนะครับ NHK เวอร์จะแปลภาพภาษาไทยจากประเทศไทยด้วยนะครับประมาณอย่างนั้น
0: คุยเรื่องงานกันไปบ้างแล้วทีนี้

0: ากจะให้ขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นในโตเกียวเมืองหลวงที่ขนาดใหญ่ขนาดนี
1: ้คนเยอะนะแต่ว่าโตเกียวมีอะไรให้ค้นหาก็เยอะก็นอกจากที่เราจะมาทำงานแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นชีวิตของผู้คนอาจจะเป็นเมืองใหญ่มันอาจจะวุ่นวายจะมีคนเยอะแต่มันก็มีระเบียบในระดับที่ค่อนข้างนะทุกคน ก็รู้อยู่เวลาใครที่มาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากจะให้ใช้ประสบการณ์นะได้รับประสบการณ์ในการที่มาอยู่ที่ญี่ปุ่นนอกจากการทำงานแล้วอย่างเช่นวันหยุดนะมันมีที่หลายที่มากในโตเกียวที่สามารถที่จะออกไป explore ออกไปค้นหานะมีหลายมุมมีแง่มุมทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งอะไรประมาณแบบนั้นนะฮะก็อยากจะให้ A เนี่ยลองใช้ชีวิตได้แบบนะทั้งทำงานด้วยแล้วก็หาประสบการณ์ในด้านอื่นๆด้วยแล้ว A มอง NHK ยังไงในความคิดของ A ว่าเอจากจะทำอะไรให้กับมีไอเดียหรือแนวคิดอะไรไหมในการที่จะทำให้กับ NHK World จะแปลภาพภาษาไทย
0: ก็คือตอนนี้มีข่าวใช่ไหมฮะช่วงหนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบแล้วก็มีรายการวิทยุ20นาทีประจำสัปดาห
1: ์
0: ก็อยากจะทำในประเด็นที่คิดว่าคนไทยให้ความสนใจแล้วประเด็นที่คนไทยอ่ะสามารถเรียนรู้จากญี่ปุ่นได้ก็คืออย่างเช่นสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสังคมที่เรียกว่าสังคมผู้สูงอายุมาสักพักหลายปีแล้วแล้วประเทศไทยเองก็กำลังดำเนินรอยตามมาจุดนี้เหมือนกันคือคนเกิดน้อยแต่คนที่อยู่เนี่ยก็เริ่มแก่ตัวลงคนอัตราส่วนผู้สูงอายุก็มากขึ้นก็ถ้ามีประเด็นอะไรที่เกี่ยวกับด้านนี้ที่นำเสนอไปแล้วสังคมไทยได้เรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ก็น่าจะดีแล้วก็เป็นเรื่องประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรร
1: ม
0: ต่างๆของญี่ปุ่นซึ่งคนไทยเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็รู้สึกจะยกย่องชื่นช
1: ม
0: ความเป็นญี่ปุ่นในหลายๆด้านนะฮะก็อยากจะนำเสนออะไรประมาณเรื่องพวกนี้ด้วย
1: นะมีเวลาในการที่จะนำเสนอนะครับนะก็อย่างที่บอกนะพอเราได้ explore อะไรนอกจากการชีวิตการทำงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเห็นประเด็นต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเราขึ้นมามากขึ้นแล้วก็อยากจะให้เอแนะนำสิ่งนี้เนี่ยนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับรู้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องขอฝากคุณเอกรินทร์บำรุงภาคไว้ด้วยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเอบอกว่าเอเนี่ยชอบขี่จักรยานมีแผนไหมว่าอยากจะขี่ในระยะทางไกลๆไม่ใช่แค่จากที่ทำงานมาที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยในญี่ปุ่น
0: ก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามีวันหยุดแค่ไหนด้วยนะครับตอนนี้ก็คือน่าจะได้แค่ขี่เที่ยวในโตเกียวในช่วงวันหยุดไปก่อนแล้วต่อไปอนาคตถ้าได้มีโอกาสหยุดหลายๆวันก็อาจจะวางแผนที่จะไปขี่ชมในเมืองต่างๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะหร
1: ือ
0: เมืองใกล้ๆที่พอจะปั่นจักรยานไปได้เพราะว่ารอบๆโตเกียวก็มีหลายเมืองใช่ไหมฮะโยโกฮาม่าชิบะ
1: อ
0: ะไรอีกนะอีกเมืองนึงเนี่ยก็เมืองใกล้ๆพวกเนี้ยที่ถ้าจะมีสถานที่อะไรน่าสนใจก็อาจจะปั่นไปชมแต่ส่วนตัวเนี่ยชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติ อะไรแบบนั้นน่ะได้เห็นสีเขียวได้เห็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่ามีออนเซ็นธรรมชาติเนี่ยชอบมากก็อยากจะหาโอกาสไปลองแช่ออนเซ็นของญี่ปุ่นเหมือนกัน
1: แล้วเคยไปแช่ยัง
0: ยังไม่เคยแช่ที่นี่ที่เป็นแบบธรรมชาตินะครับแต่ที่ที่พักตอนนี้เขามีเป็นพับบิกบาร
1: ์
0: ก็ได้ลองไปใช้บริการเหมือนกันก็โอเคก็สนุกดีรู้สึกสบายตัวดีฮะ
1: แล้วภาพญี่ปุ่นที่เราคิดก่อนที่เราจะมาอยู่จริงเนี่ยกับก่อนหน้านี้เนี่ยกับตอนที่มาอยู่จริงแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมสำหรับเ
0: อคือเคยมาญี่ปุ่นแล้วครั้งหนึ่งสมัย20ปีที่แล้วแล้วก็กลับมาอีกครั้งก็คราวนี้ก็ห่างกันพอสมควรแต่ในความรู้สึกก็รู้สึกว่าคือญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เจริญมานานแล้วอ่ะฮะมันก็เลยเหมือนกับแบบไม่ได้รู้สึกอะไรต่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่พอได้มาใช้ชีวิตได้มาอยู่ในที่เรียกว่าต้องอยู่นี่จริงๆเนี่ยมันก็จะเห็นความเป็นระบบระเบียบอะไรต่างๆที่ค่อนข้างชัดแล้วที่พี่แฟงอยู่มาเดินทางไปทั่วญี่ปุ่นเห็นบอกว่าไปครบมา47จังหวัดแล้วใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าที่จริงแล้วคือการเดินทางในญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างง่ายไง
0: ค
1: ืออย่างพี่ไม่ได้ปั่นจักรยานนะแต่พี่จะขึ้นรถไฟไปเพราะนั้นคือวันหยุดที่เรามีอยู่เนี่ยที่จริงแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดการเวลาได้เนี่ยมันก็จะมีจุดที่เราสามารถที่จะไปในตามจังหวัดต่างๆนะถึงแม้จะไม่เยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าการเดินทางมันสะดวกรวดเร็วคิดปุ๊บปั๊บวันนี้เรารู้สึกว่าเราอยากจะออกไปนอกเมืองเราก็สามารถที่จะ นั่งรถไฟไปใช้เวลา1ชั่วโมงก็สามารถที่จะออกไปในจังหวัดอื่นได้แล้วหรือว่าถ้าเกิดจะไป

0: ใกล้กว่านั้นก็มีทางให้เลือกทั้งรถไฟมีทั้งชินคันเซ็นมีทั้งเครื่องบินที่เราสามารถให้จะเดินทางได้แล้วพอไปถึงในจุดต่างๆเนี่ยมันก็จะมีรถสาธารณะเพราะปกติเราไม่ขับรถอยู่แล้วใช่ไหมครับยังไม่มีใบขับขี่เพราะฉะนั้นแล้วก็มันก็เลยทำเปิดโอกาสให้ได้เดินทางไปที่จังหวัดต่างๆซึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าพอไปจังหวัดต่างๆบรรยากาศผู้คนอาหารวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัดมันก็จะมีความเป็นลักษณะเฉพาะตัวของจังหวัดนั้นและแต่ละอย่างของเขาเนี่ยอย่างที่เรารู้กันคนไทยก็จะชอบว่าไปจังหวัดไหนเมืองไหนเล็กแค่ไหนของอะไรต่างๆมันจะมีเรื่องราวที่อยู่ข้างหลังคนญี่ปุ่นชอบจะต้องมีของอันนี้มันมายังไงมีประวัติยังไงคือแทนที่จะกินอย่างเดียวแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันมีความรู้อื่นๆที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังด้วยซึ่งเขาก็มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็เออสนุกดีคือไม่ใช่ไปแล้วก็แบบว่าเออกินอร่อยแล้วก็จบแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่พออยู่ญี่ปุ่นแล้วมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้ได้ไปเมืองเล็กๆอะไรประมาณแบบนั้นนะ
1: มีจังหวัดไหนที่ไปแล้วแบบว่าชอบแล้วคนไทยยังไม่ค่อยได้ไปมีไหม
0: ส่วนตัวเนี่ยชอบเกาะชิโกโกชิโกโกชิโกโกในนั้นมันจะมีทั้งหมด4จังหวัดด้วยกันอันนั้นนะคือรู้สึกว่าคนไทยยังไม่ค่อยได้ยินเสียงของคนไทยไปที่นั่นเท่าไหร่อาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางอะไรไม่รู้แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยถึงแม้พี่จะเรียนจบจากที่ญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยแต่ว่าตอนเป็นนักศึกษาเองเนี่ยก็ไม่เคยไปเกาะชิโกโกะนะก็ฮอกไกโดก็ยังไม่ได้ไปเลยแต่ปีคราวนี้มาแล้วก็ได้ไปฮอกไกโดแล้วก็ได้ไปชิโกโกะแล้วก็ประทับใจมากเพราะว่าธรรมชาติก็สวยอาหารก็อร่อยวัฒนธรรมก็แบบดีงามแล้วก็มีวัดต่างๆมากมายนะมีคนญี่ปุ่นที่ไปจาริกแสวงบุญนะที่เดินทางไปตามวัดเขาจะมีเส้นทางของเขาอันนี้ก็เป็นที่เป็นเส้นทางแสวงบุญที่คนญี่ปุ่นหลายๆคนบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยอยากจะทำก็คือ
1: เดิน
0: ไปแต่ละวัดใช่ก็จะมีคนที่มีชื่อเสียงมีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะก็ไปเดินตามรอย
1: ช่วงท้ายก่อนที่พี่แฟรงค์จะอำลากลับประเทศไทยเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบ้างไหมครับ
0: ครับก็อยู่ NHK World Japan ภาคภาษาไทยมาครบ4ปีนะครับก็สิ่งที่อยากจะฝากคุณผู้ชมผู้ฟังคืออยากจะให้ติดตามนะครับ NHK World Japan ภาษาไทยต่อไปตอนนี้ก็มี A มาแล้วเนี่ยนะครับก็คาดว่าจะมีพัฒนาการรายการอะไรใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็4ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ตัวเองก็ได้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับจากการทำงานร่วมกันกับหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแขกรับเชิญที่มีความหลากหลายต่างๆนะครับที่ได้ไปสัมภาษณ์มาเพื่อร่วมงานที่เป็นคนไทยนะครับโปรดิวเซอร์คนญี่ปุ่นทีมงานทั้งหมดที่ช่วยทำให้การทำงานทั้งหมดเนี่ยมันออกมาราบรื่นแล้วก็สามารถที่จะเสนอผลงานที่จะมีประโยชน์มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งก็ ถึงแม้ตัวเองตอนนี้จะกลับไปที่ประเทศไทย ก็ตามเนี่ยนะครับก็จะยังคงสนับสนุนช่วยสปอร์ต NHK World Japan ภาคภาษาไทยต่อไปอาจจะมาในรูปแบบที่อาจจะแตกต่างออกไปจากก่อนหน้านี้แต่ว่าแน่นอนครับก็จะอยู่นะครับคอยช่วยสนับสนุนเนี่ยต่อไปก็อยากจะฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับให้ช่วยกันติดตาม NHK World Japan ภาคภาษาไทยต่อไปด้วยครับ
1: ส่วนตัวผมเองก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็หวังว่าจะได้ทำผลงานออกมาให้ได้รับชมกันแล้วก็ร่วมงานกับเพื่อนคนไทยที่นี่นะฮะมีคำแนะนำอะไรเนี่ยก็หวังว่าจะได้รับคำแนะนำจากผู้ที่เขามีประสบการณ์มากกว่าแล้วก็ที่ผ่านมาช่วง 3-4 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้เรียนรู้งานหลายอย่างจากพี่แฟรงก์ก็ต้องขอบคุณพี่แฟรงก์ด้วยนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงที่มีชื่อว่าซาโยนาระดะเกโดซาโยนาระจะไนหรือลาแล้วแต่ยังไม่ใช่ลาก่อนผลงานของยามาดะคัตสึเตไนวิงค์ได้มีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าลาแล้วแต่ยังไม่ใช่ลาก่อนพรุ่งนี้ใจฉันยังไม่เป็นไรยังสดใสเหมือนเดิมเป็นความทรงจำแต่ไม่ใช่ความหลังโบที่ระลึกฉันจะให้กับเธอแน่นอนเราจะเจอกันใหม่ที่นี่อีกนะและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: 今日からお送りします
2: This is NHK World Radio Japan Tokyo